0: ta khép râm từng e grab bật gần trong ghé dứt hạ cơ e phố hẹn ngăn mặt lăng grab đi bốn lăn bồn bê rừng ngăn ta khoa à lạc trà Hồ Chí Minh đô hồn bê và hồ xung khắp cười ngăn ta nê bốn lăn bồn bê đầy nguyên tận đắp lập tỷ la bốn lăn bồn bê grab mì sạc tù bần nhốt nhát bợp nò ngoe tơm lập cọm riêng bốn lăn yên cắt hứng thốt đừng e khó grab nìm bồn bê đầy nguyên cùi riêng lùi nhằm nắp gần bơ và hồ đu bờ trần răng gần răng tẻ ri chỉ đát râm bọn lan yên nghe trơn khao quăng rong rửa tầm mắt lùng bà cô lên bằng gầm pol và hai cặp răng bằng rúp nông và đập bầm hay chân trâu từ người rúp chà tay lắc mông kho cái đơm pol chìm hay cởi ho mpo sạc lửa bọ bơ khi lăng bọ lọ bạc mir lâm bụng pom dê lửa bọ tàn đằng bọ chà tay lắc mpo sak le bro bơ hi bro ta ling knu kuna teng joy perp le bro tai krot pop no hui lam nak ek pol bro le gang rang dak bok ta kon sai che jo yang gal ta mat bro nui sak tam grep dubal grep pol roy vơ lip lang gam pol mpo sak le bro bơ hi lang bro lo ba kar mir yan rang no her gal bon lan knu kuna ge vo van khung kieng khoa hi bro kho la bong po je toi bro le lap khwam dang bro char tak lak tiep je kan le bro lap po ge grab dong chi do hu hui kap go bro teum trung ương đảng kieng khwam dang bro đảng char khwam dang bro char nguyen thien van kieng khwam dang bro char
1: tan tuk lơ bro đồng chí Đỗ Huy cấp cụ bro tâm trung đảng kiên khoan từng bro đảng chair khoan từng bro chair ăn cứt từng air chair đô rập bên sắc làm hồi nặc ức pol bro chair dòm phan bờ đi cơ lại chơn bro lướt xa bro lo bạc cả mi rì hàn ăn đồng bạc các nặng từng tùng hàng tâm air rập bên đường ngàn air ta bơ bà bạc cao nó tâm từng ngàn air bị chair cả la cà phê sầu riêng tiêu grab pol bạc cao sạc cấp rong xiêm kết ca bị ta chàng đô tiếp ai bệ nó hơn khất ra ai kế ta bộ âm kran nung gờ đạc rồi bằng hùng đạc cả là đạc tổng kế ta bộ nó sẽ tâm tâm tâm phang bộ trăng trăng anh tục rong xìm kết ca nhàng kế nó tị dơ bư nà trọc cả là ai chân nó tạch bộ bà bà cao nó tâm chế hành tâm biết tạch bộ bà bà cao nó tâm kết ca hành đồng chí Đỗ Huy tên là ta hi lần bộ lập bà gà mì rì hành nhàng nó hiệt gàl bọn đàn kinh nục na về trăng trăng cơ ta chà tâm bộ nặng tận tùng hàng lớp xa sẽ tâm bộ nò cả nung gờ đạc rồi bằng hùng đạc còn hôm nào tâm còn nào rong xiêm chỉ hành tì nạ bữa nắc trăng ta bầm nào sẽ tâm còn nào rong xiêm hồi ở ti lấp bầm ghe bởi chèr tu bà lên rồi lấy bầm bởi hình khở ta bạm bồn tốt tế tâm gứt bơn tốt tâm có xiêm trăng bầm tông tự gân kỳ rung lấp bầm bà bà cao tự tay khổ lại chèr nách chèr tạc lạc về tên ta trung ương cơ bà các năng tận tùng hàng mà kran tận chân chắc đập bà ăn tục nế bọn đàn gỗ trơn bơn tục rinh đạc ngò lạp
0: mpa sak le bro bơ hi bro ta ling knu kuna teng joy perp na le bro tai krot perp no yeng gal ai di hat ha lam ta việt nam can khuynh tiến dũng khoa den mat do bro lam bong po je le bro lap dang bro char dak lak tep je khan le bro lam po ge dong chi nguyen thien van kieng khoan dang bro char tần tục lửa bro đồng chí Nguyễn Thiên Văn anh cất chà tơ lạc dèn tục chà ghé à tê tầm cà phê đơn dế khăn plei cà phê ực ngăn tơm ở lại chà Việt Nam ghé khanh bà riêng mắt tập bò bò hà ta plei cà phê tơ ghé đu khanh pram riêng phàm bò tôn tơm đủ năm nơm cà phê kho ai da bền cơi cơ lần bò đù bà lạ chân bro lửa xa bờ bà chinh e vi nô tơi nò gà khèr cơ lần bò đù bà lạ chân bro đù vượt nạch giang sạc vẻ vành tầm chà bì đá bro tầm cà phê tơm chà đừng e kho ực ta bờ e lè gơi hình khơ tơm bộ nạc trăng từng dôi bơ tục tầm khăn cá lá khuy nạc bợp cả cha bơ tục tay krot cả phê tạ lại chả nách lập bộ xoay tâm tầm nò ẻ dinh ẻ khích dạ dế khăn ai xò lơ dần ngà bri vang nằm bộ bởi chất tà môi nằm bộ bởi chất tà prâm từng bộ chả tạc lạc dế khuy nạc bợp tầm của chế ra ar lập khi bộ từng dôi bợp nà ar gây tay krot bợp nò ai đi hát dế khăn khi bộ GDE khui nắc bồn bộ kinh xoay tâm bộ nọ yên gà rộn khè tâm mất tục kinh cổng năng dế khăn chìm gà lấp nọ ả ta hình khanh xin chân mùi bò bò riêng bay cho ta bà hẹt ta gà phê mất tập bồn bò bồn riêng bò dịp răm hẹt ta tiêu dế khăn mất tập mùi bò bà riêng mất tập bay hẹt ta tâm hơm lạc cao sạc cấp dế bơ răm năm khui lâm nắc มปนประคองแกอึกนองยิ่งเดินเติมเกษมกลังตะเงินเกรียนรุ่งตาบ่บาปเล็กเก่าอันเปาะดูเปิลโปรลสาสุตำเปิบนอเอียงเกลยักกันไอเจนประกาศเดย์กิตูตาเนปุนลันดองจีเวนเทนวันรนัยตากระเปิบเกลด้วยฮีโปรตะลิงนุกนาตึงจวยเปิบหน้าอาร์เกย์ไตกรอรวดเปิบนอเอียงเกลไอดีฮัทฮัลลันตาเวียดนามดูเปิลขี่โปรแกรมเจงตะรบเปิบนอและเปิบไอเจนโปรกระเพตาจากตะลักดูเปิลเอ็นกันเกินมาเมื่อขี่โปรไอดีฮัทวิตันกลังเกษมกลังเปิดเดิ้งโปลโปรตำกระเพย์เองกัลตาจากตะลักฟังนำประบอบริจตาเพราะนำประบอบไปยัดตานังแคเดิ้งแอร์ฮอบกระปุงฮีเดินตำก่อนชีดองตะบรอเลือดสามตกสะตุยอันไตนุยสักเบิร์นเหมือนงันเจงนอตแตกรังชีมรามกราระอาร์เอเจนซอมเดแกงเดินงันตาเนบอนลัน
1: ดึงแอร์ฮอเอิงตุกเฮมัยตุกสะดาลุนาร์เบจารันโตรถรังชีมกระระอาร์ระบินเอิงงันแอรถรังชีบักดานยิฮันรังชีแก้วลับนอแอร์เบอร์ตุกลักปรามเฮงปรอยจัตระบูโตตุกลักปอเฮงปรามจัตระบูประกุตอนฮุยมโปลรังชีแอนฮับยันแอมเมย์แอนฟิกตรองซากปนระแดงไอเจินเบอร์ปนระเฮงโตปรามเฮงปรามจัตระบูประกุตอนดามลับแฟงแคฮอนำหลาลักลับนอรถกระเอฮอตุฮัตตาอาร์ตาตัมเฮมชียกเซาเบอร์ปรอตรปอนำเตยแก่กับออดเบอร์เรียงบริยัดรถเรียงปนยตอนเกลปงฮีเตือนตำทำชีเตยแก่งเตือนเบอร์ตัวเรียงกลักปรักตัวให้ตาเราตาเปรย์จีเบอร์เตียงตาบระห้อยเจงนอปรักตัวแก่งเตือนงันดำลับนออึ้งปนเฮิมเตือนตำเตวบะเบอร์สะดาลุนาร์เบอร์จาร์ตานังแคร์ถึงแอร์ฮอสะตือนไตแก่งแข่งปนระบบสันเทียงสัญญประมให้ตาบรีเตือนตำเตียงตาบระลึกซาตำเอ็นฮันแข่งดูรบัวบริเวณให้ตาโตเติมนำแคร์กับออดรังชีลับนารถแอซอมยี่หันนางแค่ตรงนารไอเกลกระปงฮีเตือนตำปรีต้นรถมิสักกลอดง่ายกลางขี้ไปดีแต่ปรับสักจันเวเตือนตำเฮิมก่อนชีอันไอจิงปรีนำบริยปรอ
0: กึดเวิงหุยลำนักตาก่อนใส่เอ็ดก่อนใส่ไห่ตะเต้กรับตุกบรอดบานโดยเติมจ่าตะลักเย่กึดเวิงหุยลำนักอึ้งปูนบรอเลอร์แกงรังดักบุกตาก่อนใส่เติมจาร์ตแอร์ฮอลแกงแข่งไปเฮียงปรำจะตะไปบอลนอคอนไซม์ไฮตะเต้คอนไซเอ็ดดูรบินตาพามเฮียงโมเอ็มปอกรุปเติมเอ็นคันนอคอนไซกึดไรได้ยึดคันกึดเวิงแกงครั้งแอร์แง่ตาสกันหยับมังได้แอร์เบงันเติมฟังอึกนำจะดอโปรดบันรุนูจาร์รถนิสักนติปอร์อันกึดเวิงเปรตตาคอนไซยึดคันไม่บับคอนไซเรียมระงันแอร์คุยลำหนักอึกโปลโปรเลอร์แกงครั้งแอร์ตะโบงสุดสกันตาคอนไซแกดเปิดโดตีละกรับตุกีหรือโปรแกรมมาก่อนใส่กึดเฟิงเปรย์กันรังตาสกันเติมยึดกันกึดเฟิงโพงัดเนเกดักบุกดูเบลเอ็นคันกรับสักก่อนใส่เดินตีเรียมนักตรังอีกลสักยันบรอกันรังดักบุกโดยหลัดลังเจงบรอกคุยลำนักจอมพันงันงันเอตานังแขมจ้องเตยเรียมระเกินบรอกดูเบลเอ็นกับบริจิงตาก่อนใส่เอ็ดก่อนใส่ยามอมเวอร์ลิปลันกัมปูลเปิดประเด็นนี่เดินมัดกลมอัลลามาตรังกุกเวียดนามเดือดตลมาตะมวยฟานำกบร้อนำบาร์บอบัดยาตะพร้อนำบาร์บอไปยาตะมวยมะก้อมจริงดึงเบิ้ลนางมัดตะมวยรถตะนางมัดตะไปแข่พรำและเปิมต้นตำกริบสักดูบัลหุยนักเปิมดึงเงินแอเบอร์กริบสักเน่ระแปลงให้เปิมเลยบร้อไอเจินรอตะมัดเดอะเวิร์ดเปิดประเด็นคอมมาตรังกริบกือเติมจาร์ดักลักเย่หุยลำนักกริบปูลบร้อตำบาร์ลองขับเกินตาอัลไลจาร์เวหุยสักตำกริบดูเบลกริบปูนรอยเกินเบาดูเบลอะไรจ้าสักตาเกินน้ำแอร์แปลมให้เดอะเวิร์ดเปิดประเด็นกรับนังดังแอร์คอตาซาเอียวีจาร์ตะลักเอิกบรอลเลอร์ตำระลองโดยคุยลำนักรอกรับตุกเบอร์เปิดจุดหาเกินตีปอร์เตยละตากรับปูลบรอตำระลองนักไก่บรอลึกสามกรัมเจียงปั๊มนอและเมิดบรอลเลอร์คอเตยกึศนุสักตำกริบดูบัลตรอมนุสักดูบัลไปยังเนปันลันเกิดเนปันลันกรับปูลรอยตำซาเอียวีกันเดมมือเติมฟังนำโกบรอมไฮคอมาตันกุ๊กเวียดนามบราวีคุยนักบรอเริ่มตึงเงินแอตึงกลางเปิดบริจริงนี่บนลันเอ็งซอฟังนำโกบรอจะดอกรับปูลบรอตำระลองเบอร์มาตันตุนแกอึกนองีเดินงันเกินลิบบนลันตำกริบสักดูบัลดิตะวันเอเก้าจากตะลักกรับบรอเลอร์เดวิร์ตาเปิดประเด็นโตแอลามเรือกรับตกลับอึกปูลบรอเลอร์แกงีเดินไปยังตีนี่บนลันเงินเดอเปิดกวนยะบรอบอนบรอวัลแต่มาอัตตำกล้าเกลียกระปุงหีเตยเกลเบอร์ปรอยจัดรูปปรอยจัดสังเกตแม่แต่เดิงเบอร์นังบัลไคเกลแต่เปิดเดิงอาร์มตรองสักคอมนิพนันสักรอกเกี่ยวมาตัวเดียงผมนอแอลเลยเกล lập ghép bơm ưu đơn bởi nếp ổn lan ức tục khối đạo tầm vần đủ nút nhằm cơ lạc chân bộ của nó tầm ổn lan. Một bộ ổn cà gật trọng hỏng bọn đường sạc dân tà mặt ổn to tục vần ịa cao chả tạc lạc. Đồ ghép bơm nặng cà đường hạp lập bơm lập khối nặng lớp bởi nếp ổn lan. Đi ghép bơm tục vần bọn đường sạc dân cà yêu kho ế gần ngăn tà bơm em đang sạc dân lập nế ổn anh. Này khuỷ đạo bị dương các sự dân anh tâm ta tâu khi đạo dương phổ hiền kho dồn khèn ngăn bị sắc.
1: Bục lọt hành cổ dạ nếp bản lan cổ tế rọc bật rộng sắc, bật bìa nông, chếp bên hành cổ dạ nếp bản lan rừng trọng bà cát. Hoa chinh bỏ lơ tới gứt nuôi sắc tâm gấp tù bàl, mà huy nạc lơ kè nghị tuân.
0: Nuôi nhằm cơ tăng, bớt bớt tâm gấp tù bàl lắm mơn bồn rôi tâm chả tạc lạc, mô ghép bớt bà lấp huy nạc lơ gấp tùl bộ kè nghị tuân. Là bộp ưu đơn dễ khăn bộp cơ tâm nếp bản lan. Họ dành bộp ảnh tư cơ nơm bởi đi đừng bộp đàn quốc Việt Nam vì lập khuy nạc lơ bộ ảnh tầng ngân ép đừng cà kỳ dấp bộp tầm kếp sắc đủ bàl gấp tổn rôi tầm cơ lỡ nằm hay đừng ảnh kho. Vô nếp đàn gầm bộp khe bàm dành khe bộp bộp ngàl tôr dễ khăn bộp bản mơn đủ bàl nò rằm khe tầm rõ lòng đủ vô tả năng ngàl đế linh khoa lạy chàr Hồ Chí Minh. Ngủ rốt lâu nụ bước xảy cả tùr chàr đặc lạc dễ tới lạ khuy lâm nạc ức tục hàng bởi lỡ nghị đơn bơ gấp gần trọng sát chút hà cơn hạp gần tục hàng nạc nắp tầng ảnh điện ăn ẻ an. Rọc trọng sát, trâu ta gấp bộ vài dàn khỉ gà rơn rằm bọn lan, cơ bộ tàn rằm bọn lan, lẹ mất bộ lửa khó. Nụ tơi bộp khập cơn, lâm khả sát, cơ bộ bơm bọ đồ nụ, tâm rơ nằm khay đằng er.
1: Ta gấp năng đằng er hò, gấp gà trọng sát còn rằm bọn lan, đặc bụng bơn hà cơ ta chả ai bộ. Tục hàng trọng sát chết hà cơ, bơm bọ đồ nụ ai gơi, lâm hấp gà mặt lăng rò gấp tung rằm bọn. Tuy nhiên hành vệ cơn bọ tù bàl trọt nguyệt sắc bởi bình mơn bướng bồn rồi, làm ghé bởi tầm lòng bướng nếp bàn ăn. Tù bàl ăn, tục hàng ăn ai ăn, rọc trọng sắc còn trọng bàn ăn, bởi nạc nắp từng ủy điện, cả bởi tù nà rời chế tài la, hồi làm nắc. Ăn ai ăn, rọc gặp bởi gửi trọng sắc còn trọng bàn ăn, cơn bọ tù bàl chẳng nọ yên rồi nghe bàn ăn, dễ hành nọ yên rồi nghe sạc trọng.
0: Ất lăng bộm kra trọng sát chút hạ cơ, nặng nấp nâng ảnh điện, kra bơ đủ nạc cơ lếp lan bơm bọ đủ nụ bạc hay ghép bộp dòng phần ngăn.
1: Ây gỡ ảnh tay tập rõ nặng kra gặp tụng hàng đủ nụ bạc, từ nạ hẳn đoàn viên đủ nụ bơ sạy cơ tùr về hình khát sát ta bọ sạc về chan. Rồi bình tùn tốt chứ hẳn chú giác dâu rò gặp bộ gửi trọng sát, gặp tụng hàng đơn tông tù bờ xa. Cơn bọ tù bàl nặng tức bần lan hiệt gần ảnh hấp. Lập bọ đồ nụ bước bần hay, bọ sạc vãi chàn hiệt gần ròn rồi bần lan hò. Ai gửi nổ tới, nụ nhầm nằm tầm tôl bước bọ đồ nụ dành khát sắc cơ bọ tà bòn xa. Bên hẳn, bọ lọ đang xò sắc chàn tâm, đời cơ tù bàl lỡ bọ ròn rồi bần lan. Đủ nà hẳn, gặp bỏ lỡ cơ ròn rộng bọn lan từ tới la hồi làm nạc tù bàl. Tâm gặp tù bàl hồi làm nạc cơ ta bỏ chào ta chàr, dễ hẳn bởi cơn bởi bòn bởi xa. Với anh hẳn, hồi làm nạc cơ nuôi sắc làm tròn lọt bốc. Cơ bỏ bơm bỏ đồ nô, ngăn tì ế, rừng ngàl tù hiêng bà dịp rộn năm nàng linh khoa là chàr Hồ Chí Minh. Ước bồn bỏ cơ ròn rộng bọn lan đêm cọn chiên gà gà. Lâm bọ tù bàl nạc trăng ta nếp bàn lan tiếp nọ hình khợ tầm bờ bà dình. Điếp tiền ngàl nàng linh khoa là chàr Hồ Chí Minh. Bọ bọ đồ nụ xa dê tầm gấp tù bàl bọ bọ đồ nụ chàr. Còn chênh gấp bọ khẩm trăng dê hàn bà tờ kinh ai xa xọc bạc ta nếp bàn lan. Gấp tục hàng bọ lơ kè nghị tơn bơm bọ đồ nụ ai gợi làm rập lạm hay ròn rập bàn lan. Tù nà hẳn vẻ làm ta nụi sắc lở bọ bọm khát sắc bơm bọ đồ nụ. Bộp tầm rộng, còn trên ức nông nghị tơn, tập giọt ta và hồ, khắp cơn. Gặp đoàn viên rút nụ từng ẻ hòn tố, vì chìm cả gặp bờ lỡ ảnh hạp gần, cơn bọc tù bờ, nặng tức bần làn tâm, bờ ảnh hạp gần quảng rộng.
0: Vâng lý bàn cầm bồn, bơm rút nông, bà rạp bơm hay dân trụ từng người rút chả đặc lạc, bà lại tâm cho ta o, lạc gần là mất đẹp lần cầm bồn.

0: lần tập cơ ngư tây nguyên mà này ma cơ tự xem là chèm cửu ra nga chụp làng bửu rư nữ quân sang tím dội nam phụ cờ ba hồ khắp hải yên chiếc lèn tiệp bô ba hồ là nào cơ tọ ai khắp chăng cũng tạ sắp tùy cùng quốc kìa bèo con là cửu thạch lệch dội na lên ăn việt trăm gram đi buôn sàn cầu xem rồi này tím dội na tây nguyên xa ai tùy răm nên lùi ngã sắp ba hồm tô chi chàng xa ai tìa kìm càng rùm tầng làm cha rùm lình rau để kìa hình vì đưa sai tu cho bốn năm thôn rồi cứ kiêng cờ khoa làm cha Hồ Chí Minh
1: lùm có cuộc không thể quân sang lại đặt bình gặp khắp bể yên để cầm đình lăng hạt rậm đường rộp hoàng lệ đây mừng hạ lại mờ rau lại đàn hạt rậm đường sập lụp đường rộp tạc lác làm hạt rậm đường rộp này mò thùm ta sẽ này hệ pol ca sim tăng bộ đoạt luôn năm bằng bộ chính trị ban bí thư mà bộ hàng cấp bộ đảng cần bộ sản chế a chả tạc lác hôm thao hạt rậm trôn treo con nà trung ngà khoa cần bộ bảy chan cờ bộ lạc ma kinh plo sa cần bộ cả han chả tạc lác yêu thương lần ngà bộ cày đập bên nang làm cày mạ bộ bộ hèm để cầm cang cày đặt e cặp hoa để kinh buồn sang tạc cặp bơi phần tuấn tận năn sân này เรียบร้อยมามลานิมากระยังขวากนกนาโหกวกสูงกิดแกแกลกระเบนเลยลำดุงรูปกำเซรมกราแกลเดลันลำแกลงอัมกราเกรดลำโรกริงปลามจริงโรนกนุ่มกรามหนึ่งหล่อมาและนั่นแกลกระเซียมหลังหนึ่งจักหนึ่งหล่อมาปาชิกะลาจารตาจิงเฮาน่ากระเบนติงกระจารตักลักมอดงชีเหวินทินฟันกระยังขวากนกปราสันเจียจารเลยเสกแหล่หมเทากลมละระในมอสปันในบอมโรกริงปลามจริงและนันใส่บอลนำไปตุ้มโรนกดุงรูปดังหล่อมาบาชิกะลาจาริเงาเสซีตรุงกัวควากีหยัดบานดมลาจาระเจ้าเอาปรักมอปาเวทเมืองปราชิมดังหล่อมาดมกระกำเริงเคลียรงดังลำแอทนตวยประดวบลิมาโดนนำประดวยไกลดูลารมีโลรำเตโนกับเบนดงชี้เหวียนเทียนฟันกับแองควากนงประสานจิอาจารตักลักประทอกลมจารงามกราผาดลอยตุ้ดอบรถสปันโรกริงปลามจริงห้องตปันในปอกุจุหิตุเฮตาลำนันเสาเรียงหมอดวยตุกุจุบลกุจุมโรกริงปลาห้องกุจุหิปอหิไมตุเฮตากลมจารมอยมาปลปะนกดุงรุ่มนังละมามอมโรอระในจารลักงามกราหรำอารเกษตุหิมาปลสากริงปลามจริงและดันปาปลกุจุนกดุงรุ่มบอสเรียงดกวนจุงกุกตุอลำเรมลานเตะนับจารตักลักมรำเดกตั้งพามโรกริงปลามจริงนกดุงรุ่มดังหล่อมายับหนังจวนตุยตัวพนักฆ่าและนำดีประตูตื่นหมอบประเวทบังประชิมดังหล่อมากะลาจารตาจีเงาโลรำเตะโนกับเบนกะเอ็งควากนุกนาโหคุกสูงปีมยะบระเกรดลังสวรกะจับมโรกริงปลามจริงมโรนกดุงรุ่มดังหล่อมาและนำดีหนังจับดังกรามจริงจึงประงะยมพันกะยำกอมจริงนันเอมเทหะจันดีประตูตื้อเวเมมเนียมไพลเกิมดังหล่อมาเวียดนามลำสั่งเจิมเนี่ยตาลองรองลันลำเรียบรหิมามลานิมาเอปุลกสิมลำรวยดวบรถนำเบิงบุชิงตรีบันบีทือเบิงดองชีดาวเทหวังลำกันหังกสิมลำปรกนวดตรงเอืองงากะแองควาเอปุลกสิมลำมาเพราะหังเพราะด่างกันหนังเพราะสันจีอาจารและนั่นตัวเพราะกันหนังเพราะสันจีอาจารดวงและนั่นมาเพราะให้ปุลหมดดองชีโดหูหุยมือหิมกับลำตรงเอืองด่างกะแองควากันหนังเพราะด่างจารควากันหนังเพราะสันจีอาจารเวียนถึงหายลำกันหนังกิดแก่เพราะด่างจารข้ากระนงก่อมจริงปรากนะกระนงปราดางจารโหเถียงเวียนเท้าลำกระนงกิดกายปราดางจารแกงควากิดกายกระนงปราสันจีอาจารเรื่องกองไทยแกงควากระนงปราสันจีอาจาร
2: อันใดแล้วจับผมผ่าวิทย์ผมกบผมวิทย์กระนงปราสันจีอาตัวคืนแม่พระหมอกไหลอิดกระจับลอยหัดมโรแบมดิปุตุตื่นไกลเกรดแรงและนันนั่งจักไกลมาพระกรรมดิบวนสังกือจารหมอพลุเรากระนงทำพระลำกระนงปราสันจีอาจารหังใส่ตุสปันอตุพระโรสายตุเราพลุสายตุพระกนารหังไอมาพลุปะกวัดสปันพลุสายกระเจตุกึลชะเบรมใจตัวตุปะพลุตุพระกึลกระเทกมกมจริงวิทย์ใส่ตุตัวสะวัลมปิดทั้งนั้นกลับตุนลูมในเด็บแพรสังหมาพระเด็บแพรกึลกระเจลังงันโตนังทังกนุกนาไอเตและเด็บแพรวิทย์กนังทามพระกนุกนาเกิดลงแอกแหลมดิกยาประตุมกราเมืองปลุกเด็ดตุกเกิดลงจารพิมกละนำกรุปพระหังปะปลุกปะมตาพระ นังไอระงะใส่ตุ้ปลุเอมาดะประตุมกราเงาปรากนุกนาและนันตัวปลุนำดะประตุมกรายัวปรากนุกนาเปล่างะลำทนตัวไอปอตุปลุนำตัวไอปอดเหล่าปลุกระตือลำทนตัวไอปอตุปลุนำจ่าตะลักหมอนังดิกยาประตุมกรามึงปลุกเด็ดตุ้เกิดลงนังปรากประตุมกราหมอลำโปรตัวไอตุ้นำปลุปะไกลปรากปรากครุยวิติงตึมก็กรับจมหน่อยหมอตะบันปลุตัวไอกลักปรากไอ้นอปรักตุ่มกระมึงจิจังหนึบบวนสร้างนังไอเป้สปันปลุไอปอยไกลปรักปรักเสียเล่เล่นันกลายเสียมแนมหนังเทิงดิปลุกจุกกระเจิดไอตุปรักครวิตมึงปรักสันติงดิไอเป้ตัวปลุกเหล่ากระเจิดไอตุลอยงะดำตุ่มรอไอมาปลุกจุกมึงบุจินเตกำดิขยากระเชมตัวมันเลยมาปรับเรามันเลยมารอกระแกนเอาเล่นันมันเลยมารอมรอจ่าตะลักดิกระตังตุปีเล่เป้เปลมหนังยอมปิดกระดับหนึ่งกระดังรำอาร์กระดับหนึ่งกระบินลอยลันดุงรูปเล่นอันนกกระดังเปราะกันหักกันเอากันหักเอโนรำอาร์กันกันนามอมเซร์ลาวิทย์โยรอยกระจ้ามอตุปันตุกระจุปลุกเอมารูมดิบุตุตื่นไกลมาเปราะกรรมในปวดสร้างเล่นอันกระนังเปราะตุ่มกรามแนมไพลปิลาไกปูลกระเชมลังโรตัวปลุกนำมึงบุจินตรีบันบีทือดงจีดาวแท้หวางลำกนังกระเชมกลางประกนาตรงเอิงปุ่มนี้ก็ปุตุตื่นมึงประดังกนังประสังเจอาจารอตุประกนังประสังเจอาจารตักลักมอปาวิทมเสมาดึมไกลตรงชายไกลมอหึมเท่าตินออกมาประนั่นจริงไกลตุตื่นปะไอปูลกระเชมกลางเท่ากละมึงนั่นหล่อหึมเท่าตรงชายหังบุจินใจบันบิทือกะตึมนัดกันยำดิปูตุตื่นกิดกายลอยงะกันังประสังเจอตัวคืลตึมประงะกตื่นกรามดิประตุมกราดิกยารมึงปลุกเด็ดตุกเกิดลงตึมิปุริยากันะทุกแก่ลังประกันวะเลหะจันลำเริมลันตินับ
1: เอาก็เรียบลุหิมามลานิมาดองจีดาวเทหวังลำกันหนึ่งกระเสียมตลังปรากนาตรงเอืองก็เองคอยปุลกระเสียมตลังบรวดอบรุ่นนำเมืองโบชิงตรีบานบิทือมเบ็ดในปุลมาเพราะนามาเพราะหังกันหนึ่งเกตแก่เพราะดังเวลตันลับนาวติโนกมาเพราะลำหมอดองจีหุ่นที่ชินหัวก็เองคอยกันหนึ่งเพราะดังจารตักลักเลยงะกลายเป็นหม้อกันหนึ่งประสานจีแอร์ดัวกือลวัลตันลับมารมกรำได้เหตุเกจับกันหนึ่งทาร์ประมกลามตุนรำอาร์กิดแก่ประกนวะเลยงะตุตื่นดมหัดรำตุนดีกยาประตุมกระไกลติปตาเกรียมกลางไกลดับปีนางลันจาระบวนสร้างยับตัวเรียบรุ่นนำลันปะทนตัวประตัวรุ่นนำเอโนปรักหม้อรุยมะเกอกนุกนะลำฟันเอเป้ดวยตุลอยกลายใส่ตุเหกลักปรักมดมห้องตอบลูกจุกกระจายตุเหนจาระเจ้ามรมลิมราหรามอารมลิมรมโรมอบาวัดลูกแลตุตื่นดูกวัตันลับตุกตาตัวลำเสตุตัวสะวัลกลุ่มจารสายตุกระจตุหรามอารมอตุมะและนันตลาเวทมองอัมกรัมโรตลาปรักเลยละเดินตื้อมอเลยงะกันนารก็แกล้งเลยงะหัดดำดีกยาระประตุมกรามอบลูกกระจตุกระทลงกันนังประดังฟาตันลับงามกราและแกล้งจำดีกยาระประตุมกรามอยเปรตเล่ากว่าจะมากระจตุสาทุนเป็นตุปิเลียเลยงะตลอดลูกกระจุหัดดับประรุมตึงลำเกิดทุนตัวบดอบลูกนำตัวบดหลบลูกหอยนอปิเลียกับประนางไอเฮเปดอบลูกหิมายบอยแกล้งรักดุมกลายเป็นโมวาจิกนกรุมดิดุมกันนังประตุมกรามเดียมแปลกระเพมดิดุมกรามเดียมแปลตันลับรวมกวบกระแกลมกรำดิประตุมกรากลำงัดมอไปตุพลสปันหรำอารากอมก่อมจริงประตุมกราแปลมเนี่ยลำตลอมลานเกาะทนเวลาไก่ปวลกระเซมตลังโรดอบลดน้ำเมืองโบจิงจิบันบีทือดงชีดาวเทหวังลำกระนังกระเซมตลังปรกนะจุงเอืองมปุ่มนี่กระแกลมาประวะบอตูตื่นฟาตันลับหมอประเวทลำเหลงะแกลปิมโมกระนังประสานจีแอร์ตัวกือและนันตุมประกดีจารยมพันกันห้องใกล้กระจำดีกยาระประตุมกราเมืองปลุกกระจตุกัดลงดงจีไลท์ในจริงประเดลานิตีเบดาวัตันลับมอและแกลประเป็นเม็ดยักษ์ดงจีเอโอไลท์วัลลำเสริมแกลเดลานกระตือนงะยับตุ้มใกล้กระจำต้นเกอร์ประกันวะ ลำเรบลุหิมามลานิมาตีจารตักลักกระนองประกนุกนาเวียดนามเกาะจีน

0: huyệt cái em khoa kệt lang ipol pe la quốc hội chà tắc lắc
1: nó có bên hầm thao lê đạm trôn mô rô xa chì rô lao sơ băn rồi bố tùm lạn ima thôn tuệ bò tập lô năm mừng khoa cả năng prạc cả nục cả nà Việt Nam cả chào Nguyễn Kim Cương khoa anh chay cả năng prạc cả nục cả nà kring bố xa ngạ khoa cả năng prạc cả nục cả nà kring bố xa đừng mừng rồi bố imam lạn ima thôn tuệ bò tập lô năm bố râm tiết nó có bên đoàn Thái Sơn cả em khoa cả năng prạc cả nục cả nà Việt Nam ếch mươi cả Nguyễn Kim Cương mô cả năng kẹt lăng bọ đáng พงควากระนังปรากนกนาเวียดนามดาวกระนังยาวงะควาปันประพุนไปทางนั้นแอวไลดีนออกมาประมเราเหงียงกิมเกืองหลอมดิมลานังเทาประกดีจาร์ไปทางไอปุลพงควากระนังปรากนกนากริงปลุกซาง่ะจากประเจ้า
0: ลำเรือประหิมามลานิมาหอยดงเย็นเส้นวัดบุญมาทั่วตาตัวเกิดทนตัวไอ้บอดอบลุ่นนำตัวไอ้บอดหลบลุ่นซามันก็มีแล้วไกลกับเป็นก็ประกอบหน้าตาซาแล้วกับเป็นบอดดงชี้จันฟูหงลำกันนังกิดแก่ประดังจาร์ควากันนังประดังขวาหอยดงยันสันวัลบุญมาทวดเตนกับเป็นดุมด้วยเปลามมอและไกลกับเสียมตังและลำกลำกลังตุมรำอาร์ก็ไกลกับจ้ามก็มีตุมไกลกับเป็นลำทนตัวไอ้บอดอบลุ่นนำมาหอยดงยันสันวัลบุญมาทวดเกิดตัวทนตัวไอ้บอดอบลุ่นนำตัวไอ้บอดหลบลุ่นซาหาดรำจนมาเพราะเมืองหอยดองเงินเส้นก็นังไก่ลังหอยดองเงินเส้นดมอตัวเพราะลำหอยดองเงินเส้นฮิปูลเปลาหอยดองเงินเส้นและนันตุมด้วยเปลาลำหอยดองเงินเส้นวัลบุญมาทวดเกลตัวทนตัวบอดอบลุ่นนำตัวบอดหลบลุ่นซาไกลกับเบนหล่อเลยงะและบรอรวมเบาะกับเอ็งควากระนองประสานจีแอร์ฟัลเกลทนตัวบอดอบลุ่นนำตัวบอดหลบลุ่นซาบอตุตื่นดิ่งฟันกวนเฮลโลติลำกระนังกิดแก่ประดังกับเอ็งควากระนองประสานจีแอสาแอนามอร์หงากับเอ็งควากระนองประสานจีแอร์ฟัลบุญมาทวดเกลทนตัวบอดอบลุ่นนำตัวบอดหลบลุ่นซาเตโนกับเบนไหนเมื่อหอยดองเงินเส้นฟัลบุญมาทวดหลอกกระเสียมลังมังกลำกลั่งบอตุตื่นกระเสียมลังเมื่อตุเกรดลังประดมกราประกักและดันตุมหันจำจนก็แกลมลิมเราเบาะแทมตุมแกลกระจำดีกระยาประดมกราแกลติบตาเกรียมข้างแกลตะปีนอวนสร้างลันจารทนต่อยประดวบลุ่นน้ำมังกลำลิมเบาะแทมตุมตาประรุมตึงยัวประกนุกนาลำฟัลเกลทนต่อยประดวบลุ่นน้ำต่อยบอดหลบลุ
2: เรียบร้อยมามลานิมากระนังเปราะกะหันจาระตักลักมังกรมจีลักและอิ่มทื่อมลันงาเปราะกะยอกและตะปีนักลำไกลมาเปราะทุนด้วยบดอบลุ่นนำห้องหัดดับเปราะมลิมเปราะไกลเกรดลังและดำดิบตุตื่นไกลมาเปราะไอดับปีนักลำไกลนุกมลิมรอมโร
1: ลอยงะมลันงะพระกยอกไหลดับนางลำไกลมะพระกนังพระกหันจารลอยงะไหลจักตึมระมตนสับตนกแลมตมแปลงมังกึลนะลงลอยงะสุรกะจับพระกหันลิงพระแกรมแกงลันจารหังหัดพระรำแกงจิงพุนกนังพระหันจารดิกระตั้งกระเลมตมแปลงหำเท่าตุกหังตึมกนังถามพระดิกระไลเท่าสร้างลอยงะจักดำตุนลำกระไลหมาพระมโตเรมแอบจอดประหันลิงมดิกระตั้งกระไลแปรยากระดับหนึ่งเลยมรมโรลำกระไลไกรแรงเล่นอันปีกนาลกระไลอมอมอยดับเป็นนางตีนกหมาพระแกรมแกงในหมาพระรวมกบงะจักประเจ้ามกรามดิกระนังประกันกระตั้งกระจับ
0: เลยงะหัดกระจักกระเสียมลังประกันว่าทนตัวบอดอบลุ่นนำกระนังประกระเสียมลังของอันจารักลักมก็มจริงลักและเฮิมเท่าหัดจำต้นกระเสียมลังแกลเลยงะตุ่มหัดจำต้นบังหัดจับเพี้ยนก็แกลเรดุกลำจารแกลด้วยนาดุกเดลาจารตาเจงเอานกจืดุกมึงนุ่ยลาจารตาเจงเอาตีเวียดนามแกลด้วยนาดุกเดลาจารตาเจงเอามึงนุ่ยเวียดนามประรำกลางไกลกระสุงงะมึงพงรกะและนันไกลเกรดลังตุมหัดระกันยำงะยมพันมึงปลกนาดุกันซัดอย่างบุญ
2: เลยหัดรำจนเฮปุลกระเสียมลังบรานาวกระเสียมลังไกลเลยงานตุมหัดระเพียนกนุกนาตุมไกลกิดกายมึงกระนังพ้นประกองอันลาจาร์และนันไกลไกลตื้อเกรดลังประกนุกนาหยอดตุ้มของไกลเรียดุกไกลเดือนนาดุกเตลาจารมกันไกลกระนกตุกประรำกลางไกลกระสุงงะมึงพงรกะเกรมกลางตุมหัดระกันยำงะยมพันมึงนันมารมาบุตุมไกลแหลกปักเปียหมอกไกลตรงอ่ะเก้าตุมหัดระพร้อมกรำลิมเสริมกรารวมกลมเดปตุตื่นไกลเกรดลังประกนุกนาและนันไกลมาเมืองพงกนาทุกกองอันอย่างบุญ
0: รอยพระหิมามลานิมากระนองพระสังจีอาสะเอียยาวมังกรมจินลักแลกับเป็นดีพอตุตุนพระอัมตมจัด
1: รอยมลานิกาวพระอัมโตแรมลำสะบรุหมอกไหลดิกยาร์กระดับนังยัวกาอันตุแรมมอมปรับเม็ดหยับอินุมอินอได้แรมเท่ามอมดิมลาอิกจับแบตาอัตตุกมอมะกระไลเลลันเซซีฮัดเดมเตสังระลอยยันลูลูได้หมอกไหล

0: เล็กกับบ้าลำไกลนาสังระตินกบินตึมในปีลาตรงไซตึมจับระกยำดิปูตุตื่นปรับตมจัดกลุ่มท่มมดิกระตังไกลกบปิดปลาวากัวไซสังระและนำในบุญแซงไกลไกลแรงเดเรมระลำเริมลันเตนับ
1: เรียบร้อยปั๊มลานิมาก็นองปั๊มต่อเรียมหัดระเพียนและดันเรือปอกมันปลังหัดระเพียนก็นองพ้นมรอกระเด็ดลังกลายเลยงะหัดระเพียนก็นุกนามันก็มจีนละกลายกับเป็นบ่อเรียมปั๊มกลั่มกลังหนึ่งจักและเรือปอกมันปลังหัดระเพียนในจริงปั๊มพ้นลำหัดระเพราะมันได้กระตังและเรือปอกมันปลังหัดระเพียนกำเด็บบุญกันนับและนันดีดูอัดทุนแต่ประดับลุ่นำเตโนกาเบนมนุ่ยเปลามอมตัวแลกแหลมกลำกลังและดันตุ้มตาจันบีมกละหนึ่งจักบรอกนวะงะดมตาพ้นมอมตมปลางยอตัวของไกลจันบีมกละหนึ่งจักบรอดูปอกปลางหัดดับเพียนก็ดมแกลงอสอกกระชามก็ดีแกลมด้วยวันสร้างและนันแกลงอสอกหมอดูเบกมาลของปรับเบทนันกระจำปลางแกลงอัมกราและนันเกรียบยรำอาร์แกลกระเบนรูมดิหนึ่งเท่าเกยปวลกนาดูเลยงะแกลดูปอกมันปลังหัดระเพียนดูเกรียมแกงแกลดีตื่นกับดิบวนสร้างมันดิประตูตื่นแกลดูปอกมันปลังหัดระเพียนก็ดุมด้วยดูวัด
2: กองอันจาระดักลักมรอมกอมจริงแกลกระเบนกลั่มกลั่งประตูตื่นเซนกราดุมประเดะหมอกแกลงอ่ะซ่าหัดระเพียนเกรียมแกงแกลดับไปนางรวยปัดละเมลันโครงหมอกโดยไปกับมาลองปรักจิละเริ่มนันอยากเรีย
0: ตินกกระเบนพงเปลามือเละกลายหำเท่ากับปูตุตื่นลอยงะปรับเซมกระเตเต้าหมอกลายงะโซหังจะเพนแกรมแกงกลายดับนางรอยแปดลำลันกลองจีและรอยลันยะเครมังนันหันไล่กับตึมกลายไอตูกับป้าลำกลายลอยงะเล่นอันกลั่มกลึงปรางะลำตึมลันตินับยับตุ้รอยหลบลุ่มลันปะทนเตยปอตบลุ่มนำไอโนเตเต้าหมอกลายงะโซหังจะเพนแกรมแกงกลายดับนางลำลันกลองจีและรอยลันยะเครตุตัวปลุ่มนำไอเป้าด้วยตุ้นำปลุ่มนำปอพุ่งควาของอันจาร์แอลไลตึมตุพระหล่อมดีกระตังกลายกิจกายลอยงะพระมเสื่อมกลายเตะหมอกลายงะโซจีและรอยลันยะเครมดิปุตุตื่นดิมาพระมเสื่อมกลายเตะงะโซจีและรอยลันยะเคร
1: เมืองเรียบรสาดด้วยเรียบรหิมามลานิมาตีสังระเกิดลาจุยตันวัลบิงเกียนกันงประโอลิมปิกเวียดนามกบเป็ดของกันงประธารกรมินจกตาแซมไลและนันชินทิงจารกันงประสังรำอาร์ดำตมจัดจารมกบจริงและแกลมตัวแรมเอลวยแอรำกลางแกลมกัดแอทุนเดบดอบลุนำ
2: นาเรียมมอเกมด้วยตุ้โจกนาดุมด้วยมาประกนุกนานายเกรดลังประโดยเรียมเมืองเสียตุ้ตัวสะฟาลและนันตุมสังระเกิดเล่าลำกลมจารลำเกลแรมมนุษย์นาแรมมอมตมปลังตมแกลแรมยอตุมของแกลลวยแอมนักเกรียมกางแกลดับเป็นนางลำแอมนักมกอมจริงดุมตัวแรมเฮลวยแอดับเป็นนางรำกางแกลมงัดกับพงหัดได้ลักแรมปราเกือบิมแกวิดกับปอกระซอบูเรวาลำบางไอไกเซมกระนุกิกาดอมดาวแจ็คมนุษย์งัดแอเงากะนั้นมนุษย์นาแรมละมอมตมปลังตมหันจำจนเบิงกนุกนาลำประรำกางแกลมกัดแอร์ก็หัดได้งามกระแกลกระจ้าเลยงาหัดดับประติตุมสามฟัลสังระบรอนายกันยำดิหนึ่งเท่ากับกนาจุมด้วยมาประนายมโตนายเกรดลังประโดยเป็นตอนนั้นเพราะแกลมกัดแอร์เกรียมกางแกลดับเป็นนางก็หัดได้ลำไกลลวยแอร์
1: เรียกบนสร้างและดันบิงกับดมรอยกนาจิทุนแรมตีตาจังระเกลซาเซินฟองสะจุปุยจาระตักลักมอกแกลมอักมัยเดียดาหินลำบ่มตมพลังรำกลางแกลมเงดแอกระปองได้รำระลำกลมสังระปองได้เอาหมอกยกน้องมอมตมพลังตมแกลดูเฮลิมอเตอร์และลำแอกันลังหายันเวดีรูปปีโมไลเบียดะละมอเรมเด็กมดรำคุณพุนตาลิลาเกิมดึงเงดแอ
0: ตีสังระกุลชาสันฟองระในหมอตัวตุ้นำปลุกตัวโจเดรมพระลำนันหมอใส่ตุ้นำปลุกปะโจเดมนิโยแบจูปุยจิงซาปุสะหมอลูเอนาวแอโนแอกยวนันบระบิมพวกแหล่แรมเล่นอำนาจรำกลางกระพงเดหมอสังระปิมดิงที่
3: trong quá trình thì các em tham gia giao thông thì lại qua rất nhiều
0: cây hoa sang cả tục cả ba nào e ạt sẽ mơ cà mỡ nọc dỗ cốp bèm cộm trình tô lội e cả phùng đê sân ăn sang ra mdị cà tăng bụm tồm plang mdị hên cà lại thảo sang cả phùng đê lên ăn mị mà đê sang ra mcộm trình cả mị mà đê ngạ ra buồn rừng mcộp bếch kret lăng tạm tàn cả nạc nè bô lầm dần gầy phang lầm mồm tồm plang tì tạch sang ra phùng đê mồm tôm nạch thầu bị canal tươm val mọc lệ hủy ớt.

0: ในตำแกงสำไลเตอนำในลำหนองแอในเอ็มเนเรรูเตอตำหมอกไลทุและนันหมอแรมในดำกุนตาลเอลาวกำนิมงัดแอติดลงหัง
1: ประปีมิตรกยันแต่พังนับรู้สังรามกรับเดลเมอหันรามกวบเป็ดของประดอนหัดแดระตามสะมกอมจิงตุมบ่อตุมตอยลวยแอก็พอหัดแดรมระจังมังตุมตัวแรมในมระดูพอหัดแดทอยลวยแอกรามกลางแกลมงัดแอก็พอหัดแด
0: อมอมจื้อตินอกตุมแปลงดุจอ้อสังระลมดีกระตังตามตันมิมาเดเกรดแรงจักนักแนโปลำยันแต่พังมรกไลเบรฮเดจังนาวเอลอยแอลำเอนาวแอนกแอเตอเมาเมาหนุ่ยปรองนำปิด
2: รวยในแอฟเมาแรมผอมจอมด้วยเนื้อเตะกลางไปหนักหนักแอ
3: รวยในแอแรมผอมจอมด้วยเนื้อแต่ไปนาวฮิวเบอร์อาโฮเตะรังไกลงัดแอ
0: ดึงมองแรมกำในรำกลางแกลมงัดแอสนัยอมอยกกระนั่งรูพงแดกริ่งบวนสางไตกระปุยมอมดิเห็นนั่งเท่าสางรำกลางแกลมงัดแอดุจอเบต้าเลาะรูมกบแปยันเตะแพงปร้องมอกไหลดับแอนังไอถอยเห็นกระพงแด
1: หันจำดวงรูปและเดชในเมืองระเกลมเราและนันหันจำดวงสับลูกดวงรูปจากลักมันจะเยอะตับในและจักกมดิบวนสร้างและดันบิงกับเตรียมดิ่งหลังและวันนั้นทำตัวเรามาจำดวงรูปไปได้

0: ลันตะกงือแตงเงินมาในมากระดูแซมลาชมครูฮะงาจุบลางบือรือนึกบนแซงตึ้มยวยนามปุกะบ้าโฮขับไปเอียงจีแกรติดโปบ้าโฮนาหน้ากระต่อไอขับจังมตะซับปีกลุ่มกวบเกลียบเปียกกนักครูถักเกลยวยหน้าและนันเป็ดซ้ำกรามที่บนแซมตรงแซมรอยนายตึ้มยวยนาแตงเงื่อนสะอายตุยแฮมเดินรวยงะสับบ้าโฮมโตที่แจ้งสะอายเตียเกลียมกังรุมตึงลำจ้าปลื้มหนึ่งเล่าดิขยาเห็นเพื่อเดินสายตู้ต่อผู้นำทุนโดยเกี่ยงเกิดความหลังจากโฮจิมินห
1: ์ลุงก็ควบคุมเทพบนสร้างและดันบินกลับขับไปเอียงได้กำดิ่งลังหัดรำดึงรูปของแกลดเดย์เมืองฮระแกลมเราและดันหัดรำดึงสับลุบดึงรูปจากลักลำหัดรำดึงรูปในมอดมตาเสนยเฮปอลกสิมตลังบรอดอปลนนำบังโบจิงจีบานบีทูมาพร้อมหังกับเปราะดังกันงประสันจีอาจารตักลักเพิ่มเท่าหัดจำจนเจ้าคนอาจุงอาควากันงปรักเปรย์จานเกิดเปราะละมากริงปลอดซากันงเปราะกะฮันจารตักลักเอียงทื่อรำลันกับเปราะแกลดอเป็นนางลำแกลมาเปราะเบาะแฮมได้กระดำกลางแกลมดับแอร์กระพอได้กริงบวนสางแต่กระปุยผลต้นตะนันสนัยเรียบรหิมามลานเฮมากะเอียงควากนกนาโหกวกสูงกิดแกแกลกะเบินเลยลำดุงรูปกำเซรมกราแกลเดลันลำแกลงามกราเกรดลำโรกริงปลามจริงโรนกนุ่มกรามหนึ่งหล่อมาและนั่นแกลกะเสียมหลังหนึ่งจักหนึ่งหล่อมาปาชิกะลาจารตาจิงเฮาน้ากะเบินติงกะจารตักลักมอดงชีเหวินทินฟันกะเอียงควากนงประสานเจียจารเลยเสกแหล่เฮิมเทากลมละระในมอสปันในบอมโรกริงปลามจิงและนันไซบอนาเมตุมโรนกดุงรุปดังหล่อมาบาชิกะลาจาริเงาเสซีรุงกัวควากีเนตบานดมลาจาระเจ้าเอาปรักมอปาเวทเมืองปราชิมดังหล่อมาดมกระกำเริงเคลียรงดังลำแอทนด้วยบดอปลีมาดูนำปลดวยไกลดูลารมีโลรำเตโนกบินดงชีเหวินเทียนฟันกะแองควากนงประสานจิอาจารตักลักเปรทอกลมจารงามกราผาดลายตุ้ดอปลสปันโรกริงปลามจิงห้องตะปันในปอกุจุหิตุเฮตาลำนันเสาเรียงหมอดวยตุกุจุปลกุจุโรกริงปลาห้องกุจุหิปอหิไมตุเฮตากลมจารมอยมาปลปะนุกดุงรุ่มนึ่งหล่อมามอมโรอระในจารลักงามกรารำอาร์เกเซตุหิมาปลสากริงปลามจิงและดันปาปลกุจุนุกดุงรุ่มบอสเสาเรียงดุกวนจุงกุกตุอลำเรมลานเตะนับจารตักลักรำเดกตั้งพามโรกริงปลามจริงนกดุงรุ่มดังหล่อมายับนังจวนตุยตัวพนักคาและนันดีประตูตื่นมอประเวทบังประชิมดังหล่อมากะลาจารตาจีเงาโลรำเตโนกับเบนกะเอียงควากนุกนาโหคุกสูงปีมยะบระเกรดลังสุรกะจับโรกริงปลามจริงมรนกดุงรุ่มดังหล่อมาและนันดีหนึ่งจับดังกรามจริงจึงประงะยมพันกะยำกอมจริงนันเอียมเทหจันมดีปอตุตุยเวเมียมเดมไพลกำดังหล่อมาเวียดนามลำสั่งเจิมเนี่ยตาดลองรองลันลำเรบลหิมามลานิมาเอปอลกสิมลำรวยดวบลนำเบิงบุจิงจีบันบีทือเบิงดงชีดาวเทหวังลำกันหังกสิมลำปรกนาตรงเอืองงากะเอียงควาเอปอลกสิมลำมาเพราะหังเพราะดังกันหังเพราะสันจีอาจารและนั่นตัวเพราะกันหังเพราะสันจีอาจารดวงและนั่นมาเพราะให้ปูลหมดดงชี

0: Đỗ Hữu Huy, niềm cấp làm trung ương đảng, kẻ em khoa cơ nông bộ đảng chàr, khoa cơ nông bộ sản chị e chàr. Nguyễn Thượng Hải, làm cơ nông kết kè bộ đảng chàr, khoa cơ nông còm trình bộ con nọa, cơ nông bộ đảng chàr. Hồ Thị Nguyên Thảo, làm cơ nông kết kè bộ đảng chàr, kẻ em khoa kết kè cơ nông bộ sản chị e chàr. Trường Công Thái, kẻ em khoa cơ nông bộ sản chị e chàr.
1: แต่แล้วจับผ่าวิทย์มุกบุพเพกำลังพระสังเจียตัวคือมะพระหมอกไหลอิดกระจับลอยหัดมรอแบะมดิปุตุตื่นไกลเกรดแรงและนั่นนั่งจักไกลมะพระกำลังบวนแสงกือจารมอหับลุกเรากำลังทำพระลำกำลังพระสังเจียจารหังใส่ตุสปันอตุพระโรใส่ตุเราปลุกใส่ตุพระกนารหังไอมาปลุกปะกวัดสปันปลุกใส่เด็ดตุกือชะเบรมใจตัวตุปะปลุกตุพระกือกระเทกมกอมจริงวิทย์ใส่ตุ๊ตัวสะวัลมปิดทางนั้นกลับตุนลูมในเต็มพาสังหมาพระเต็มพาคือเกรดลังงันโตนังทางกนุกนาอันเตยและเต็มพาวิทย์กนังทางพระกนุกนาเกิดลงแกลมดิกยาพระตุมกราเมืองปลุกเด็ดตุ๊เกิดลงจารพิมกละนำกรุบพระหังปะปลุกปะมตาพระนังไอลงแกใส่ตุ๊ปลุกเอมาดับพระตุมกราเงาปรากนุกนาและนันตัวปลุกนำหัดดับพระตุมกรายัวปรากนุกนาแปลงะลำทุนตัวไอปอตุปลุกนำตัวไอปอเหล่าปลุกกระตุ้นลำทุนตัวไอปอตุปลุกนำจากตักลักหมอนังดิกยาพระตุมกรามึงปลุกเด็ดตุ๊เกิดลงนังปรากพระตุมกราหมอลำโปรตัวไอตุ๊นำปลุกปะไกลปรากปรากครุวิติงตึมกะกรับโจมนุยหมอตะวันปลุกตัวไอกลักปรากไอ้นอปรักตุมกราเมืองจีจังหนุบวนแซงนังไอเป้สปันปลุกไอปอยไกลปรักปรักเสียแล่เล่นนันไกลเสียมแนมนังเทิงดิปลุกจุกกระเดจไอตุปรักครวิทเมืองปรักสันติงดิไอเป้ตัวปลุกเหล่ากระเดจไอตุลอยแงดำตุนมรอยมาปลุกจุกเมืองบุจินติกำดิกยาเกชมตัวมันหมาปรามเราเมลมรอกระกันเอาเล่นนำเลมรอมรอจากตะลักดิกตังตุปิเลเป้เปลมนังยอมปิดกระดับหนึ่งกระดังรำอารกระดับหนึ่งกระบินลอยลันดุงรูปเล่นอันนกแกะแรงเปราะกันหักกันเอากันนักไอ้นกรำอารกันนกกันนามอมเสือกลาเวทโยรอยกระจ้ามอตุปันตุกระจุปลุกเอมารุมดิบุตุตื่นไกลมาเปราะกรรมในปวนแสงเล่นอันกันนังเปราะตุ่มกรามแนมไพลปิลาไก่ปูลกระเชมแรงโมรตัวปลุกนำมึงบุจินจีบันบีทือดงจีดาวเทหวังลำกนังกระเซมกลางพระกนวะทุงเอิงปุ่มนีกับปุตุตื่นมึงพระดังกนังพระสังเจียจารอตุพระกนังพระสังเจียจารตักลักมอปาวิทมเสมะดึมไกลตรงชายไกลมอหึมเท่าติดนกมะพระนั่นจริงไกลตุตื่นแปะไอปูกระเซมกลางเท่ากละมึงนั่นละหึมเท่าตรงชายหังโบจินใจบันบิทือกะตึมนักกันยำดิปุตุตื่นกิดกายลอยแงกนังพระสังเจียตัวคืลตึมพระแงกตื่นแกรมดิพระตุมกราดิกยารมึงปลุกเด็ดตุกเกิดลงตึมมีปุริยาขณะทุกแก่ลังพระกันวะเลหะจันลำเริมลันตินับ
0: องก็เรียบรหิมามลานิมาดองจีดาวเทหวังลำกระหนังกระเซมกลางปรากฏหน้าตรงเอื้องกระเอียงควายปูลกระเซมกลางโปรดอปรุนนำเบิ่งบุชิงตรีบานบิทือเบ็ดในปูลมาเพราะนามาเพราะของกระหนังเกตแก่ประดังเวลตันลับนาวเตนุกมาเพราะละหมอดดองจีหุ่นที่ชินหัวกระเอียงควายกระหนังประดังจารตักลักเลยงะกลายเป็นมอกระหนังประสานจีแอร์ตัวกึลวัลตันลับมารำกรำได้เหตุเกจับกระหนังทารประมกลัมตุนรำอารกิดแก่ประกนวะเลยงะตูตื่นดมหันรำตุนได้กระยาประตุมกระไกลติปตาเกรียมกลางไกลดับเป็นนางลันจารบวนสร้างยับตัวเรียบรุ่นนำลันปะทนตัวเบอร์ตัวรุ่นนำเอโนปรักมอรุยมะเกอกนุกนาลำฟันเอเป็ดด้วยตู้ลอยไกลใส่ตู้เหกหลักปรักมดมห้องตอบลูกกุญจกระไรตู้เห็นจารเจ้ามรมลิมเราหรำอารมลิมรมโรมอบาวัดลูกแกลตุตื่นดูกวัดตันลับตุกตาตัวลำเสตุตัวสะวัลกลุ่มจารใส่ตุกระจิตุหรำอารมอตุมะและดันตลาเวทมองอัมกรัมโรตลาปรักเลยละเดินตื้อมอเลยงะกันนารก็แกลเลยงะหัดดำดีกยาระประตุมกรามอบลูกกระจิตุกระทลงกันนังประดังฟาตันลับงามกราและแกลกระจำดีกยาระประตุมกรามอยเปรพลดเล่ากว่าจะมากระไรตุสาทนเป็นตุปิเลียเลยงะตลอดลูกกระจุหัดดับประรุมเติงลำเกิดทนตัวบอดอบลูกนำตัวบอดหลบลูกหอยนอปิเลียกับประนางไอเอเป็นดอบลูกหิมายบอยแกลปรักดุมแกลเป็นมอวาจิกนกรุมดิดุมกันนังประตุมกรามเดียมเปลยกระเพมดิดุมกรามเดียมเปลยตันลับ รวมกวบกระแกลมกระดับเดียบประตุมกระกลำงัดมอไปตุ๊บลสปันหรำอารากอมก่อมจริงประตุมกระแปลมเนี่ยลำตลอมลานเกาะทนเวลาไก่ปูลกระเซียมล่องโรดวบลดน้ำมังโบจิงจิบันบีทือดองจีดาวเทหวังลำกระนังกระเซียมล่องปลอกกระหน่าจุงเอืองมปมนี่กระแกลมาประวะบอตูตื่นฟาตันหลับหมอประเวทลำเหลยงะแกลปิมมอกระนังประสานจีแอดตัวคือและนันตุมปลอกกระดิจารยมพันกันห้องไกลกระจำดีกระยาประตุมกระมังปลอกกระไรตู้กระลงดองจีไลในจริงประอัดเล็ดลานิตีเบียดดาวัตันหลับมอและแกลประไปเม็ดจักดงจีเอโอไลฟ์วัลลำเสริมแกลเล็ดลานกระตื่นงะยับตุ้มแกลกระจำต้นเกอประกันวะ
2: ลำเรบลหิมามลานิมาตีจารตักลักกระนองประกันุกนาเวียดนามก่อมจีนและแกลกระเบนเฮิมเท่าหัดจำต้นเมืองควากระนองประกันุกนาเกจาวกนาดุงะควากระนองประกันเบรจันกระประละมานกมาประกริงปลุซานาวกับเบนหมอดองจีดวนท้ายเซินกับเองควากระนองประกนุกนาเวียดนามหุ่นที่เชียนหัวกับเองควากระนองประดังจารตักลักโฮติเงินเถาลำกระนองกิดกายประดังจารกับเองควากิดกายกระนองประสังจีแอจารเงินที่ทุ่งเวทกับเองควาเกรดลังอิปุลเปลากุ๊กหอยจารตักลัก
1: นกบินหำเท่าและดำดนมโรซาจิโรดเลาสปันรอยปลุกตัวมลันมาทนตัวอิปอตุปโลนำมึงควากระนองประกนุกนาเวียดนามกาเจ้าเงินกิมเกืองคว้าใจกำลังปรากนกนากริ่งปลุซาแงะคว้ากำลังปรากนกนากริ่งปลุซาดึงมึงรอยปลุอิมามนันมาทนตัวอิปอตุปโลนำปลุรำติดนกกระบินดวงไทเซินกระแองคว้ากำลังปรากนกนาเวียดนามไอ้เมย์กับเงินกิมเกืองหมอกกำลังแก่ทังบระดังพงคว้ากำลังปรากนกนาเวียดนามดาวกันนางเจ้าแงะคว้าปั่นประพุนมันไปทางนั้นแอวไล่ตีนออกมาประมเราเหมือนกิมเกืองหล่อมดิมลานังเทาประกดีจารมปิดทางไอปุลพุงควากนังประกนกนากริงปลุกซาแงจักประเจ้า
2: ลำเรียบลหิมามลานิมาหอยดงเย็นเส้นฝาบวนมาทั่วตาตัวเกิลทนตัวบอดอบลุนนำตัวบอดหลบลุซามันก่อมจริงแล้วไกลกับเบนก็ประกนวะตาซาแล้วกับเบนบอดดงชี้จนฟูหงลำกนังกิดแก่ประดังจารควากนังประดังขอหอยดงเย็นเส้นฝาบวนมาทั่วเตนกับเบนตุ้มด้วยเปลามอและแกลกระเซียมลังและดำกลำกลังตุ้มหรำอารก็แกลกระจ่ำก่อมจริงตุ้มแกลกับเบนลำทุนตัวปอดอบลุ่นนำมองหวยดงเย็นสันฟัลบุญมาทวดเกลตัวทุนตัวปอดอบลุ่นนำตัวปอดหลอบลุ่นซาหาจำจนมาเพราะมองหวยดงเย็นสันก็นังไก่ลังหวยดงเย็นสันตุ้มเอาตัวเพราะลำหวยดงเย็นสันฮิปุลเปลาหวยดงเย็นสันและนันตุ้มด้วยเปลาลำหวยดงเย็นสันฟัลบุญมาทวดเกลตัวทุนตัวปอดอบลุ่นนำตัวปอดหลอบลุ่นซาไกลกับเบนหล่อเลยงะและบรอรวมเบาะกับเองควากระนองประสานจีแอร์ฟัลเกิลทนตัวบอดวบลุ่นนำตัวบอดหลอบลุ่นซาบอตูตื่นดิ้งฟันกวนเฮลโลติลำกระนังกิดกายประดังกับเองควากระนองประสานจีแอร์สะแอร์นามอร้องงะกับเองควากระนองประสานจีแอร์ฟัลบุญมาทวดเกิลทนตัวบอดวบลุ่นนำตัวบอดหลอบลุ่นซาเตโนกับเบนไหนเมอหอยดองเย็นเส้นฟาบวนมาทวดหลอกกระเสียมลังมังกลำกลั่งบอตุตื่นกระเสียมลังเมื่อตุเกรดลังประดมกราประกักและดันตุมหันจำจนก็แกลมลิมเราเบาแทมตุมแกลกระจำดีกระยาประดมกราแกลติปตาเกรียมแกงแกลตะปีนบวนสร้างลันจารทนตัวประดบลุ่นนำมังกลำลิมเบาแทมตุมตาประรุมตึงยัวประกนุกนาลำฟาเกิลทนตัวประดบลุ่นนำตัวบอดหลบลุ
0: เรียบลหิมามลานิมากระนังเปราะกะหันจารตักลักมังกรมจีลักและอิ่มทื่อมลันงาเปราะกะยัวแกลดอปินักลำไกลมาเปราะทุนตัวไอ้บดอบลุ่นนำห้องหัดดับเปราะมลิมเปราะไกลเกรดลังและดำดิบตุตื่นไกลมาเปราะไอ้ดับไปนั่งลำไกลนุกมลิมรอมโร
1: ลอยแงมลันแงเปราะกะยัวไกลดับนางลำไกลมาเปราะกระนังเปราะกะหันจารลอยแงเลยจักตึมระมตุนสับมตุนกระเลมต้มแปลงมึงกึลนัดลงลอยแงสุรกะจับเปราะกะหันลิงประแกรมแกงลันจารหังหัดประรำแกงจริงพุ่นกนังประหันจารดีกระตั้งกระเลมตมแปลงหำเท่าตุ๊กหังตึมกนังแถมประดีกระไลเท่าแซงลายแงจักจำตุนลำกระไลหมาประโตเรมแอบจอดประหันลิงดีกระตั้งกระไลแปยากระดับหนึ่งมริมรมโรลำกระไลไกลแรงเล่นอันปีกนาลกระไลอมอมอยดับเป็นนางตีนกหมาประแกรมแกงเนยหมาประรวมกบแงจักประเจ้ามกรามดีกนังประกันกระตั้งกระจับ
0: เลยงะหัดระกะจักกะเสียมลังประกันวะทนตัวบอดอบลุ่นนำกะนังประกะเสียมลังกองอันจารักลักมก่อมจีนลักแหล่เฮิมเทาหัดรำต้นกะเสียมลังแหล่เลยงะตุ้มหัดรำต้นบังหัดระเพี้ยนก็แกล่เรดุกลำจารแกล่ด้วยนาดุกเดลาจารตาเจงเอานกจืดดุกมึงด้วยลาจารตาเจงเอาตีเวียดนาม Clay đội nào thuộc tệ là trả tài chính ngao mừng nước Việt Nam. Bà Ram Gang Clay có xuống ngã mừng phòng rõ gác lên ăn Clay.

0: กรดลังตมหัตระกันยำงะยมพันมือเปิลกนารุกันซาดยังบวนเลยหัดรำต้นเฮปอลกระเสียมตั้งบรานาวกระเสียมตั้งไกลเลยงานเติมหัดระเพียนกนุกนาเติมไกลกิดกายมังกระหนังพ้นปรากรวันลาจาร์และนันไกลไกลตื่นเกรดลั่งปรากรนุกนาหยอดตัวของไกลเรียตุกไกลเดือนาตุกเตะลาจารำกันไกลกนุกตุกบรารำกลางไกลกระสุงะมังพงรอกะเกรมกลางเติมหัดระกันยำงะยมพันมังนันมาร์มาบุ้ดเติมไกลแหลกปักเวหมอกไกลตรงเก้าเติมหัดระปลอมกรำลิมเสริมกรารวมกลมเดปตุตื่นไกลเกรดลั่งปรากรนุกนาและนันไกลมาเมืองพงกนาทุกกองอันอย่างบวน
1: รอยพลหิมามลานิมากระนองพระสังจีอาสะยายาวมังกรจินลักแลกับเป็นเดบตุตุนพระอัมตมจัด
2: รอยมลานิกาพระอัมโตแรมลำสะบรุมอกไหลดิกยารกระดับนังยัวกาอันตุแรมมอมปรับเม็ดหยับอินุมอินอได้แรมเท่ามอมดิมลาอิกจับแบตาอัตตุกมอมะกระไหลเลดลำเซซีฮัดเดมเตสังระลอยยันลูลูได้มอกไหลเล็กกับบ้าลำไกลนาสังระตินกกระเบนตึมในปีลาตรงไซตึมหัดพระกยำดิปุตุตื่นประมตมจวัดกลุ่มท่มมดิกระตังไกลกบปิดปลาวากัวไซสังระและนำนิบวนแซงไกลไกลแรงเดเรมพระลำเริมลันเตนับ
1: เรียบร้อยปั๊มลานิมาก็นองปั๊มโตเรมหัดระเพียนและดันรือปอกมปลังหัดระเพียนก็นองพ้นบรอกเกรดลังไกลเลยงะหัดระเพียนกนุกนามังกอมจีนลักไกลกับเบนบ่อเรมปั๊มกลัมกลังหนึ่งจักและรือปอกมปลังหัดระเพียนในจริงปรับพ้นลำหัดระเพราะมันได้กระตังและรือปอกมปลังหัดระเพียนกำเดบุญกันนับและนันดีตัววัดทุนแต่ประดอบลุ่นนำ
0: เตโนกาเบนมนุ่ยเปลามอมตัวและแกลมกลำเกลื่องและดันตุ่มตาจันบีมกละหนึ่งจักบรอกนวะงะดมตาพ้นมอมตมปลางยอดตัวของไกลจันบีมกละหนึ่งจักบรอดูปอกปลางหัดดับเพียนก็ดมแกลงอสอกกระชามก็ดีแกลมด้วยวันสร้างและนั่งแกลงอสอกหมอดูเบกมาลของปรับเบทนันกระจำปลางแกลงอัมกราและนั่งเกรียบยรำอาร์แกลกระเบนรูมดิหนึ่งเท่าเกยปวลกนาดูเลยงะแกลดูปอกมปลังหัดระเพียนดูเกรียมแกงแกลดิตื่นกำดิบวนสร้างมดิปตุตื่นแกลดูปอกมปลังหัดระเพียนก็ดุมด้วยดูวัด
1: กองอันจาระดักลักมรำกอมจริงแกลกระเบนกลำกลางปตุตื่นเซนกราดุมปะเฮเดหมอกแกลงะซ้อหัดระเพียนเกรียมแกงแกลดับไปนางรวยปัดละมิลันโกรงหมอกโดยไปกับมาลองปรักจิละเริ่มนันอยากเรีย
2: ตินกกระเบนพงปิลามือเละกลายหำเท่ากับปูตุตื่นลอยงะปรำเซมกราเตเต้าเมากลายงะโซหังดับเพนแกรมแกงกลายดับนางรอยแปดลำลันกลองจีและรอยลันยะเครมังนันหันไล่กับตึมกลายไอตูกับป้าลำกลายลอยงะเล่นอันกลับกลึงปรางะลำตึมลันตินับยับตุ้รอยหลบลุ่มลันปะทนเตยปอตบลุ่มนำไอโนเตเต้าเมากลายงะโซหังดับเพนแกรมแกงกลายดับนางลำลันกลองจีและรอยลันยะเครตุตัวปลุกนำไอเปาด้วยตุนำปลุกนำปอพุ่งควาของอันจารแอลไลตึมอตุพระหล่อมดีกระตังกลายกิจกายลอยงะพระมเสื่อมกลายเตะหมอกลายงะโซจีและรอยลันยะเครมดิปุตุตื่นดิมาพระมเสื่อมกลายเตะงะโซจีและรอยลันยะเคร
1: เมืองเรียบรสาดด้วยเรียบรหิมามลานิมาตีสังระเกิดลาวจุยตันวัลบิงเกียนกันงประโอลิมปิกเวียดนามกบเป็ดของกันงประธารกรมิจกตาแซมไลและนันชินทิงจารกันงประสังรำอาร์ดำตมจัดจารมกบจริงและแกลมตัวแรมเฮลวยแอรำกลางแกลมกัดแอทุนเตบดอบลุนำ
0: นาเรมมอเกมด้วยตุโจกนาดุมด้วยมาประกนุกนานายเกรดลังประโดยเรียมเมืองเสียตุตัวสะฟาลและนันตุมสังระเกิดเล่าลำกลมจารลำเกลแรมมนุษย์นาแรมมอมตมปลังตมแกลแรมยอตุมของแกลลวยแอมนักเกรียมก้างแกลดับเป็นนางลำแอมนักมกอมจริงดุมตัวแรมเฮลวยแอดับเป็นนางรำกลางแกลมงัดกับพงหัดได้ลักแรมปราเกือบิมแกวิดกับปอกระซ้อบูเรวาลำบางไอไกเซมกระโนกิกาดอมดาวเจ็คมนุษย์งัดแอเงากะนั้นมนุษย์นาแรมละมอมตมปลังตมหันจำต้นเบิงกนุกนาลำประรำกลางแกลมกัดแอร์ก็หัดได้งามกระแกลกระจ้าเลยงาหัดดาวประติตุมสามฟัลสังระบรอนายกันยำดิหนึ่งเท่ากับกนาจุมด้วยมาประนายมโตนายเกรดลังประโดยเบตอนันเพราะแกลมกัดแอร์เกรียมกลางแกลดับไปนางก็หัดได้ลำไกลลวยแอร์
1: เรียกบนสร้างและดันบิงกับดมรอยกนาจิทุนแรมตีตาจังระเกลซาเซินฟองสะจุปุยจารตักลักมอกแกลมอักมัยเดียดาหินลำบงตมพลังรำกลางแกลมเงดแอกระปองได้รำระลำกลมสังระปองได้เอาหมอกยกน้องมอมตมพลังตมแกลดูเฮลิมอเตอร์และลำแอกันลังหายันวิเดรูปปีโมไล

0: bị ở đó là mỏ rèm đạch rèm quân phun ta lên lo cơm đêm ngặt e
1: tí sang ra cửa xa sân phong ra này mỏ tuổi tu nằm lúc tuổi chỗ để rèm ra làm năn mỏ sải tu nằm lúc bạ chỗ để mì dội bè chữ bùi trình xa bùa xa mỏ lù e nào e nọ e cái doan ăn bọa bìm bộ lẻ rèm lên âm lịch rằm càng cả phùng để mò sang ra bìm đình thi.
2: Trong quá trình thì các em tham gia giao thông thì lại qua rất nhiều.
1: Cái dùa sang ra tục cả ba em nào e, ạt sẽ mơ, cả mộ ớ, nộp, dỗ khốp, bèm cộm trình, tô e lội e cả phùng đê. Sân ăn sang ra, mdị cả tang, bụng tồm plang, mdị hên cả lời thảo sang cả phùng đê, lên ăn mị mà đê. Sang ra mộm trình cả mị mà đê, ngạ ra buồn rừng, mộp bếch, kret lang, tạm tàn cả nạc nè bô, lầm dần tuyệt hàng. Lầm mồm tồm plang tì tạch sang ra, ภูมิเดมมตมในเท่าปีกนาลตึมวาลหมกเลหุยยศในตึมแกงสำไรเตอนำในลำหนองแอในเอมนิเรรูเตอตำหมกเลทุกเล่นอันหมอแรมในดำกุนตาลีเล่าเกิมนิมงัดแอติดลงหัง
0: ประปีมิตรกยันเตพังนับรู้สังรามกรับเดลเมอหันรามกบเป็ดของประดอนหัดเดรตามสะมกอมจิงตุมบ่อตุมตอยลวยแอก็พอหัดเดรมระจางมังตุมตุ่มในมระดูพอหัดเดทอยลวยแอกรามกลางแกลมกัดแอก็พอหัดเด
1: อมอมจื้อตินอกตุมแปลงดุจอสังระลมดีกระตังตามตันมิมาเดเกรดแรงจักนักแนโปลำยันเตพังมรกไลเบรฮเดจังนาวเอลอยแอลำเอนาวแอนกแอเตอร์เอามาเมาหนึ่งปรองนำปิด
3: รวยในแอฟเมาเรียมผอมจอมด้วยนกเตะกลางไปหนักแอ
4: รวยในแอเรียมผอมจอมด้วยนกเป็นตาไปนาวฮิวเบอร์อาโฮเตะรังไกลหนักแอ
1: ดึงมองแรมกำในรำกลางแกลมงัดแอสนัยอมอยกกระนั่งรูพงแดกริงบวนสางไตกระปุยมอมดิเห็นนังเท่าสางรำกลางแกลมงัดแอดุจอเบต้าเลาะรูมกบแปยันเตยแหงปร้องมอกไหลดับแอนังไอถอยเห็นกระพงแด
0: หันจำดวงรูปและเด็ดในเมืองระเกลมเราและนันหันจำดวงสับลูกดวงรูปจากลักมันจะเยอะตับในและจากกำลังบนสร้างและดันบินกับเตรียมดิ่งหลังแล้ววันนั้นทำตัวเรามาจำดวงรูปไปได้